0: เทคโนโลยีการสื่อสารก็มาดีกันแล้วตอนนี้ตัวอเมริกันตัวอเมริกาจะไปจิตตัวประธานาธิบดีดราฟเดย์มูร์มูเทอร์อัลโลนิวเดลีบอกว่าที่เชิร์สเดย์อัลโลนิลดุมดูลาชัมพีก็ล่าพินิที่เชิร์สก็เนชั่นแนลที่เชิร์สเอวอร์ด2026อเมริกาลักลิกกาดอนีอัลโลนประธานาธิบดีดราฟเดย์มูร์มูเมนลาบิ๊กซิตบารัตสกิมเนี่ยมือโมชาร์โมเดนะคุณภาพการศึกษาสกิมยุ่มก็มดูลาเยอะก็ดอลูริกเมื่อที่เชิร์สเอ็มเนี่ยอัลบะปากลาอีโจจิลาริดูดูเอกดอลูริกเมื่อก็สัยที่เอกตั้งปากกับปานังก็บะเรน่าก็มลาจับกันจิตดูลาอินเดียงก์นารูอิสเดนต์เอากันดัมเนี่ยสกิลเอ็มเนี่ยเชนคิกก็บะมลาเมนทอมรูลากันนะที่เชิร์สกันดัมเนี่ยคุ้มลึกตาโตอาร์วานเอฟเอสก็ยิ่งก็มดูมือบาลูราจาโอเคเอ듀เคชันมินิสเตอร์ดูมือฟิลิสโอนยามุนีอิทานาการ์ก็สเตทเลจิสเลทีฟแอสเซมบลีก็ดีเคออดิเทอริัมฮอลล์ตระหนักอัลลอฮ์ที่เชิร์สเดย์อัลลอฮ์อเมเน่ปาลอนดูลารูนัชเชอร์ประเทศสกเอชัมพีก็บัตที่เชิร์สอเมเน่ดาร์ลินตูลาสเตทที่เชิร์สเอวาร์ด2026อเมเน่ลักลึกเกย์บาดอนีอัลลอฮ์นิโกมนิรมบาลอราจาบุเมนเคนลาที่เชิร์สกัดิสกิมาบังงวยก็เดสกิมเน่ตั้งปากอาปาดอบะริเลนเมนเลนกัดูนัสก็อเมลก็โกลาไคดักลอบะอันนับก็ดอยนิทอมตามานัมคอมคูริคูปอลอาดักคูบะเมนทอมริทอมลาโอเคคัดิกจาบะอเมก็กรีนัมซีนัมอเมเน่กาจิตามอลรู้นะที่เชิญกัดสิ่งมาบ้างล่ะคุยกับผมจิเลนตัวตาวังก์เดปตีคอมมิชชันเดอร์มุนนามกี้ลางหมดที่อัลลอฮ์กบาร์เมนท์ไฮสคูลสกูลกับดูเทียมฮอลล์ที่เชิญเดย์เอ็มเนลโลดมดูละตาวังดิสติกกับซินจีกับคลาส10โอเค12ล็อกมาร์คเอ็มเนล100ล็อก100แบบปานเอกคาเลกุลาเมื่อเคนล่ะสกูลเอากัดเอ็มเนลเมนทอมริทอมเนลที่เชิญเอกชังเกกุลาอันยิ่งก็ดาร์เลนตัวละ best performing teachers award เอ็มเนลลักลึกเกบ้าสกอตทีเชอร์สกัดนุนนุนุกับรูมตักรดักเอ็มเนี่ยสกูลเอากัดเอ็มเนี่ยเชนรูมอร์ไปเอ็มล่ะดินชิชาบะมินิเรียนนามเอ็มเนี่ยคาปาดอกเอ็มล่ะสินเมนทูโอเคทีเชอร์สเดสิกิมเนี่ยอรุณาชลกันนารูดิสตริกต์ลอดุมเกบะเอ็มล่ะคาดูล่ะคามเล่ดิสตริกต์กับเกอร์เพนซาร์เคิลล์ชามรูอาเคนโกบะสกูลเอากัดเนชั่นแนลไฮเวย์ล็อกอมเนนล่ะทีเชอร์สเดมเนี่ยฟอลล์ล่ะสโลแกนโกกล่ะทีเชอร์สเอ็มเนี่ยคุยกล่ะโกโกลาเรตุสกอตทีเชอร์สกัดดินชิเอ็มเนี่ยคาปาดอมล่ะนิรมนจิกอมบุเมงเคนจิตาตุท่านกัดดอนกัลโลเมงเคนนักอมสินาคาสวานีท่านกัลล็อกเกอร์ตาฟาดูอารุณาชลประเทศสิกินสุรนมุกอาชามินกาลูกุมจาคุมก็ฮอตสปอตจาบรุดูอัมลาริชเชอร์สุนกัดดักอมเวสต์คามิงดิสติกล็อกเกอร์ออฟิโอฟอกันจาฟอนิกัสอัมลานมุกโอมาปาตูกูดามนำกบรุณาตาดูลาเดปุ่ยชีพนิสันนิรมุกชอนาเมนบุริชเชอร์สุนกัดดักอมโคเอกตูสิกิมนมุกสิกิมเดดอร์ฟลิลิทอร์ฟอัมลาสินMain do amdak. Zero Music Festival 2026 amde lodum nam lagab maro kabadu kumlo. MLA nirmu haga apabu. Naru dolu rikma student leader, political leaders. Opijas gada amde ajnapu ka lakhen dola. Zero Music Festival sigimde. River lasko amdola. Gudi sigimde. Jirut polgo e. Chamni gola lopi loka rirapla. Chamni gola kanu alolo. Ripin dokwa parpektu.MLA Nigombu Mentala Zero Music Festival Sigi Anigdi Kuba Mule Chalde Dukam Dula Sok Arunachal Sok Ade Kadakna Tribes Akom Ayuga Boomer Aramne Kato Minsi La Ok State Ga Local Artist Ok Agum Loka Bollywood Artist Emkom Gogligla Zero Mokam Ne Kamin Moduna Ka Emre Dakam Ne Zero Lo Munu Ayuga Ayin Murkam Ne Galigla Moik Sok Local Izwa Pukne Kom Dopati Pala Dudak Na Ka Emla Mempa Jitu.Meteorological Center Itanagar Rigol Aum District Go Yellow Alert Zone Jilen Tusoko Papumpare Gai Itanagar Okandhar Lagan Lokom Nidowa Obade Do Amla Menken Jitu Ka Tanaga Da Sirago Galo Menken Agoma Aga Radio Tanaga Damle Kengo Da Rogam Jabam Dula Sirago Galo Fego Yemne Gunu Gora Dula Kajungonu Boya Potom Galoke Alungo PakuPonu yang negunu takal aju.
1: Pakai yo ya. HIV bemar higum alub hensla yenam higi naru lok dinsna.
2: HIV bemar higi yo lok nyomin hidakko amyom ne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yubam dobam hila.Beji, syringe, nirbam hik loke, okke, anne, HIV gayom ne, aki loke awam sin, nyoglatu.
1: Amge mubatoka, amumba dubam hik loke, alakiaya hik loke, gombagom yahik loka dobam tibam hik loka ok taru pik loka HIV higi nyong madona ka
2: HIV test ika hila yeru tolaka hengor bolo nomne moklasin ilado noka gunam hunam amsin aluba gupu gupulasin ilado
1: HIV higum bosioka aluba den hen lajuka test kotka ok HIV gan namne arik map juka higi ariksa kama
2: HIV ga lagu laga higimne aluba hen nam laga ba National AIDS Helpline 1097 number hogo call ru tolaka
1: hakna dins na bahigum gumin hoin lagaba Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS nahalagan pele lokka jilento
3: shrotao abhi aap sun rahe the galo shrotao ka karyakram ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है जहां बात होती है दिल से दिल तक और वक्त है कार्यक्रम सुबह सवेरे का सुबह की पहली रोशनी के साथ ठंडी सी हवा और एक नई उम्मीद के साथ आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपकी आरजे मांज और आज की सुबह हम बात करेंगे योगा एक्सरसाइज और सेहत की लेकिन सिर्फ शरीर की नहीं दिल और दिमाग की भी सुबह का वक्त बहुत खास होता है ये वो पल होता है जब दुनिया थोड़ी सी शांत होती है और हम अपने आप से मिल सकते हैं कभी जिंदगी भर लगती है कभी पढ़ाई थीसिस एग्जाम्स रिलेशनशिप्स या एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर दिल को थका देता है लेकिन एक छोटा सा रूटीन थोड़ा सा योगा थोड़ी सी वॉक दिल को वापस हल्का कर देते हैं एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता ये अपने आप को ये कहने के लिए होता है कि मैं अपनी केयर करती हूँ या मैं अपना केयर करता हूँ दोस्तों आगे हम और बात करेंगे लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म गुरु से ए आर रहमान के निर्देशन में सुनेंगे तेरे बिना

civilization neighbor describe กันกายเปียนไต้กูหงอูซีก่อ border dispute ตังวังเมืองอรุณาชลประเทศคันซัมลาดักใหม่เปียนกันนันนิซี caution and territorial claims ก่อเอาสู้นิซีว่าเอาสู้นิซีใครมาการนำหอนี่ฮะอิตาลีกันไหม Urban Affairs Minister ฮิกชีบาโลราจาตังลุย Education Minister ปัสังดอร์จีโซนา CCP Teachers ลุกนัลอรุณาชลประเทศไหมตั้ง State Teachers Award ทรงหิงสาวหกในนี่ฮะวังพิว Teachers Day's Function DK Auditorium ของ State Legislative Assembly ไหมเฮกันมากายาวอังเขาหุ่มหุ่มจุ่มจุ่มสิ CCPเจ้าสระเขาไม่ก่อวุ้ยอักยูตั้งตาวานีมากายว Joint Market Inspection ขันสำ Enforcement Drive ในกระจำเนียยูปิยาขันสำติกโดอันเชลาปะปุ่มปะเรยันไต่ขัง Holy Kids Public School Euro Kids Preschool Nyorch ขันสำยูปิยา Second Marketในจัดเล่ม compliance ตั้ง trading license requirements อันขายกัน tobacco ในขัง educational institution ไม่เอาสิเอาเหตุกันมากายเอามือ drive นะไม่เจหาอันไหนไหม valid trading license ในเมายังสิขันสำเจลาซ่องอัน expired license เอาสิในเชียวกันมากายเอาเงินเช็ดเฮงหาปักในเพนัลติสว่ากันสิลุกกุนเจเขาไหมเอากันมากายเอามือ drive ในไหมก่อจะบอยโก้ products ในขันสำ alcoholic beverage ลุก defaulting shops ไต้คังในเขาไหมยานสกูลในเขาไหมแนวในเชียวกันมากายเอาอังโตเลนแบดมินตันอินเดียสฮิกชีซัตวิกเซราชรันคีเรดดีขันสัมจิรักเชตตีในกระจำอันโตเลนจีน่ามาสเตอร์สฟิแนลสามห้าใหม่ในเขากันมากายาวอันเมืองนัมเบอร์ห้าอันในกระจำมาเลเซียสเมืองฮิกชีนูร์มูฮัมหมัดเอซรินอายุบขันสัมแทนวียงในโอไฮกันซีเซมิไฟแนลใหม่เขากันมากายาวมือเอเชียนเกมส์แชมเปียนส์ในกระจำจีนัสเมืองจีนัสฮิกจีจีทิงขันสำเรนจังยูในไฟแนลวันมันเอไหมมือยานนลีเลืองห้าสิบมินิทใหม่ IST อันโคตรเลืองในไหมตุตูลินมากายาว Meteorological Center อิตานากรในกระจำ Yellow Colored Warning จะสิบหา District ในอรุณาชลประเทศตั้งลุยปะปุ่มปะเร Districts ไม่ฮึกันมากายาวเจล่าในเขาไม่ผัดดีพานังพูนลุงดีเทนดีเหือไหมลุงยื้อก็ยังนี่สิว่ามาการน้ำหอขั้นสำจะหั่งมาในเขาข้ามตึกใครในน้ำหอมันไหนโอ้ยข้ามไหมเจ้าเตี้ยว่าอิงลิงไหมฮะไหนทอมติค่ะ